0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครี่ลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับธปท.ย้ำธุรกิจฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายทั้งผู้ให้บริการและผู้ชักชวนลงทุนพร้อมกำชับผู้ให้บริการ Payment Gateway ต้องเข้มงวดตามหลัก KYM ตรวจสอบและระงับร้านค้าที่มีพฤติกรรมผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์การสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าธปท.ไม่มีนโยบายในการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินชำระธุรกรรม Forex ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรด Forex จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึงล้านบาทสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway ปัจจุบันอยู่ภายใต้พรบ.ระบบการชำระเงินพุทธศักราช2560ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รู้จักและบริหารจัดการความเสี่ยงของร้านค้าที่ตนให้บริการหรือ KYM Know Your Merchant โดยหากพบร้านค้าที่มีพฤติกรรมผิดปกติหรือเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ระงับการให้บริการแก่ร้านค้าดังกล่าวทันทีปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างในอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: คารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และ

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขา

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, bet you think she is so cool Kicking back on your couch Making eyes from across the room

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
0: มี

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งชะลอบรรจุสอบผู้แข่งขันได้ทั่วประเทศหลังพบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นด้านหน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการด้านความมั่นคงตั้งจุดตรวจเชิงรุกเข้มงวดเส้นทางหลักรองสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการตรวจสอบพบการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าการชะลอการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนและรักษาประโยชน์ของทางราชการพร้อมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนขณะเดียวกันในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงขบวนการทุจริตการสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและรายงานผลภายใน7วันโดยเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้ออกแถลงการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนการสืบสวนขยายผลยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกันที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับความมั่นคงตั้งจุดตรวจเชิงรุกเข้มงวดเส้นทางหลักรองสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหน่วยเฉพาะกิจยะลาเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและการสัญจรบนท้องถนนของประชาชนในพื้นที่ขานรับนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานขึ้นตรงการควบคุมตามยุทธการทั้งทหารตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำที่ป๊อปอัพเช็คพอยต์บนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการในเชิงรุกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตรวจสอบการป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายสารเสพติดและสิ่งเทียมอาวุธเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกแซงในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยทางนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลาและหน่วยกำลังภาคประชาชนยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้แก่การสร้างภาพหรือคลิปปลอมเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการช่อโกงการสร้างคลิปลามกอนาจารเพื่อทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงการเลียนเสียงของบุคคลที่รู้จักและการสร้างข่าวปลอมที่ดูน่าเชื่อถือทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในโลกออนไลน์ทันทีโดยยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและหากถูกหลอกสามารถแจ้งความได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% หลังมองเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีกว่าที่คาดพร้อมปรับเพิ่ม GDP ปี69เป็น 2.3% ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,350 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,800 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้แต่อัตราการเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานแต่คาดว่าจะลดลงหลังปัจจัยด้านอุปทานทยอยคลี่คลายสำหรับสินเชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินและได้รับผ่อนผันควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปแต่ต้องติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางต่อไปขณะเดียวกันกนง.ได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 จากเดิมร้อยละ 1.5และปี2570ขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 จากเดิมร้อยละ 2.0 โดยมีแรงส่งที่ดีกว่าการคาดการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของภาครัฐรวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้ผลกระทบของสงครามต่อภาคการผลิตและการท่องเที่ยวมีน้อยกว่าที่ประเมินไว้โดยธุรกิจขนาดใหญ่สามารถปรับตัวได้ดีเกินคาดอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงโดย SME ปรับตัวได้จำกัดและยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ถูกกดดันจากรายได้ที่ชะลอลงและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะฉุดรั้งการบริโภคของภาคเอกชนหลังมาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,350 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 12,800 บาทขายออกบาทละ 63,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 61,549 บาท56สตางค์ขายออกบาทละ 13,800 บาททางนี้ราคาทองคำปรับลดลง 1,350 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มั่น forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายสบายแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้ต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

चमका। Listen to Mum Forward Extra everywhere you are. FM 88 online, mumforward.com. Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

25มิถุนายนนะครับสวัสดีทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ด้วยในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับอยู่กับเจภัสวัตครับและอยู่กับข่าวสารเพลงเพราะนะครับในช่วงกลางวันกับมื้อกลางวันของคุณช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะฮะมาที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับใครที่ชอบนวดนะครับแล้วก็อาจจะให้คนใกล้ๆตัวนวดเนี่ยต้องฟังข่าวนี้เลยครับผู้ป่วยชายวัย54ปีนะครับรู้สึกปวดเมื่อยครับทานข้าวเย็นเสร็จก็ให้ภรรยานวดต้นคอให้พอนวดเสร็จเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเคล็ดมากกว่าเดิมนะครับก่อนจะเข้านอนแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าพบว่าแขนขวาแขนขาขออภัยข้างขวาเนี่ยมีอาการอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลเชียงใหม่รามบริรักษ์เนี่ยโพสต์เล่าเรื่องนี้เอาไว้ว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดของตัวเองนะครับแล้วก็มันอุดตันตอนกลางคืนก็เลยทำอะไรไม่ได้นะฮะรู้ตัวอีกทีก็อย่างที่บอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะนวดเนี่ยมันต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องมันเป็นเรื่องของกายวิภาคเลยนะครับคนที่นวดแผนไทยเขาก็เรียนมาเนาะเส้นเลือดตรงไหนห้ามโดนตรงไหนห้ามกดนะครับเพราะฉะนั้นนวดมั่วๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะก็ต้องฟังกันไว้ด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้านะครับเจกลับมาใหม่เย็นนี้ตอน 6:00 น.นะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88 I love it when you call me senorita I wish I could pretend I didn't ฝากรอไว้แล้วฝากฟังด้วยนะ Senorita Shawn Mendes แล้วก็ Camila Cabello นะครับChaperone นะฮะกับ Pink Pony Club แล้วก็เพลงโปรดเจด้วย Billie Eilish นะครับ Birds of a Feather ฟังกันจอยๆเลยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยืนยันการพิสูจน์สิทธิรายแปลงพื้นที่ทับซ้อนอุทยานทับลานดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมหากพบถือครองโดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยืนยันการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงพื้นที่ทับซ้อนอุทยานทับลานดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมหากพบถือครองโดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
7: นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิรายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญพร้อมยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภูสันนิสาสืบน้ำพลอยรายงาน
4: และมาต่อกันที่ WHO ระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับจากดีอาร์คองโกนายแพทย์ทีโดรสยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต276รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกุลชีที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
9: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
10: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
11: Oh yeah
10: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบนี้ก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: Mum Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงตีสุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงตีเดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้าอุ๊ย

0: ได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเกาะสมุยคว้าอันดับ1 Best Islands จาก Travel Plus เลยชัวร์ Luxury Award 2026ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
6: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Islands ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel Plus เลยชัวร์ลักซูรี่อวอร์ด2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่คู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและการยกระดับความปลอดภัยการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นต่อกันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเผยรัสเซียกำลังสร้างความทันสมัยของนิวเคลียร์3เหล่าทัพหลังมองสถานการณ์โลกอย่างไร้เสถียรภาพประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเปิดเผยขณะพบกับบัณฑิตสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงว่ารัสเซียกำลังสร้างความทันสมัยของนิวเคลียร์3เหล่าทัพและกองกำลังภาคพื้นดินภายใต้โครงการพัฒนาอาวุธแห่งรัฐและเสริมศักยภาพกองกำลังอากาศและอวกาศไปพร้อมกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ปูตินเห็นว่ายังห่างไกลจากความมีเสถียรภาพอีกทั้งเห็นว่าการเผชิญหน้าด้วยอาวุธในตะวันออกกลางยังไม่มีสัญญาณของการสิ้นสุดอย่างแท้จริงรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดความขัดแย้งที่มากยิ่งขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงพื้นที่ยูเรเซียปูตินย้ำว่ารัสเซียสนับสนุนความมั่นคงของทุกฝ่ายเท่าเทียมกันและไม่แบ่งแยกมาโดยตลอดแต่การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังต้องอาศัยการสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบหลายขั้วและการคุ้มครองความมั่นคงทางทหารของทุกประเทศอย่างไว้ใจได้ดังนั้นเพื่อให้รัสเซียปลอดภัยจึงต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามภายนอกและภายในได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปูตินยังเปิดเผยว่าในปีที่ผ่านมารัสเซียได้ทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารภาคสนามเพื่อประเมินศักยภาพการสู้รบมากกว่า 1,000 รุ่นซึ่งรวมถึงโดรนที่ติดตั้งระบบนำวิถีรุ่นใหม่โดรนโจมตีและระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ด้วยปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับรายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:00 นที่ระดับ 2.51 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9.17 นที่ระดับ 78 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23.02 นที่ระดับ 2.47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8.06 นที่ระดับ70 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21.06 นที่ระดับ 2.61 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7.04 นที่ระดับ 1.42 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7.08 นที่ระดับ 2.75 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0.27 นที่ระดับ 1.57 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, babe, you think that she is so cool Kicking back on your couch Making eyes from across the room
3: Hit music
2: And you're left in the dust Unless I stuck by you You're a sunflower I think your love will be
3: Hit music.
2: Don't you know that you're
3: Run Forward Extra.

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำคุ้มครองสิทธิผู้สอบสุจริตพร้อมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ย้ำ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยยืนยันว่าจะไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบนายวรสิทธิ์ยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันขณะที่การพิสูจน์บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแต่ได้รับนโยบายให้เร่งรัดการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตพร้อมรวบรวมข้อมูลกรณีการถูกข่มขู่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแม้จะลาออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามเนื่องจากความผิดตามกฎหมายไม่สิ้นสุดลงจากการลาออกแต่อย่างใดด้านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรับทราบการใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือการดูแลพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพลเรือตรีเอกยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเดินทางตรวจสอบที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างของกองทัพเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีนาวาเอกขวัญเมืองคาเรตรีผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมกำลังพลในพื้นที่ให้การต้อนรับและการบรรยายสรุปการดำเนินการในการนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและคณะได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่สำคัญได้แก่ที่ดินเกาะจุฬาที่ดินเกาะนมสาวและพื้นที่ประภาคารแหลมสิงตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลการปฏิบัติงานของชุดตรวจการทางทะเลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดูแลรักษาพื้นที่เพื่อนำเอาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารที่ดินของกองทัพเรือให้เกิดความคุ้มค่าถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสอดคล้องกับภารกิจด้านการป้องกันประเทศเพื่อสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างเต็มขีดความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
3: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนประชาชนห้ามขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรโดยย้ำว่าไหลทางไม่ใช่ช่องทางจราจรทั่วไปและไม่สามารถใช้ได้แม้จะมีความเร่งด่วนก็ตามโดยการใช้ไหลทางหรือจอดรถบนไหลทางทำได้เฉพาะกรณีจำเป็นจริงเท่านั้นเช่นรถเสียเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถเคลื่อนรถต่อได้ทั้งนี้ไหลทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถตำรวจและรถกู้ภัยสำหรับการเปิดเลนเองขับรถเข้าไหลทางเพื่อแซงคิวหรือหลีกเลี่ยงการจราจรถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและยังซ้ำเติมปัญหารถติดจากการเบียดแย่งช่องทางผู้ฝ่าฝืนขับรถในไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ Hyrox มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ Hyrox ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือชั้นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ Hyrox ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ใหม่เจคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0 5

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: องตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวง26มิถุนายนนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือเดินทางถึงจุดพักคอยเวลา 18:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาและมาต่อกันที่สอนชนภาค3ซ้อมแผนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตทางทะเลเสริมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลอย่างเป็นระบบพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือผู้อำนวยการสอนชนภาค3มอบหมายให้พลเรือตรีศิวะคเนศสว่างนาวินรองผู้อำนวยการสอนชนภาค3เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมซักซ้อมการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากอุบัติเหตุอุบัติภัยและการกู้ภัยทางทะเลภายใต้หัวข้อการทบทวนหลังปฏิบัติงานกรณีเรือซีรอย ARC อับปางเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมบรรยายและทบทวนการปฏิบัติงานกรณีเรือซีรอย ARC อับปางเพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางการพัฒนาการบรรยายหัวข้อบทบาทศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตทางทะเลให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพเสริมสร้างความพร้อมของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากอุบัติภัยทางทะเลอันจะนำไปสู่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรทางทะเลของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:29 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:05 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:49 น.ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:45 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:53 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:47 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:12 นาทีและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นาทีและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:53 นาทีครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนใบคลินิกวิชาการหมอสกัด

0: 0818-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: างกุล Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุก

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงคมนาคมเตรียมนำร่องใช้เทคโนโลยีเจาะอุโมงค์โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ถึงสันป่าตองยกระดับความปลอดภัยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเทคโนโลยีการเจาะอุโมงค์มาใช้ในโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ถึงสันป่าตองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการก่อสร้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการทบทวนแบบก่อสร้างก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปี2569และมีแผนเริ่มก่อสร้างในปี2570แล้วเสร็จในปี2574เพื่อประสิทธิภาพการคมนาคมรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเดินหน้าศึกษาโครงการทางพิเศษชั้นที่2หรือดับเบิ้ลเด็กบนทางพิเศษศรีรัฐช่วงพระราม9ถึงงามวงวานโดยเน้นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณารายละเอียดด้านสัมปทานอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคล9รายและนิติบุคคล26แห่งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจปรินท์กรุ๊ปในกัมพูชากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคล9รายและนิติบุคคล26แห่งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจปรินท์กรุ๊ปในกัมพูชาโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจรกรรมไซเบอร์และแก๊งหลอกลวงในอาเซียนซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีโดยหนึ่งในบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรคือนายหูเสี่ยวเว่ยผู้บริหารหมายเลข2ของปรินท์กรุ๊ปคนสนิทของนายเฉินจื้อที่กัมพูชาส่งตัวให้แก่จีนเมื่อต้นปีนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อมีการประกาศให้เครือข่ายธุรกิจหุยวันพอยต์ที่ครอบคลุมถึงบริษัท SP Service ในกัมพูชาเป็นธุรกิจช่อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วยปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยสถิติภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดพบว่าอันดับ1คือหลอกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์2หลอกโอนเงินเพื่อทำงาน3หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัล4หลอกลงทุนออนไลน์และ5แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความรอบคอบก่อนซื้อสินค้าออนไลน์อย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงและควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีพฤหัสบดีด้วยนะครับ25มิถุนายนนะครับชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กทักทายกันนะครับวันนี้เป็นวันดีนะคุณผู้ฟังเป็นวันเกิดคนหน้าตาดี1คนฟังบอกใครอ่ะนี่แหละคนที่นั่งเปิดไมค์อยู่ตรงนี้แหละนะครับวันเกิดเจเองนะครับมีใครมีวันคล้ายวันเกิดวันนี้บ้างหรือเปล่า25มิถุนายนนะครับอายุเพิ่งจะเลข3นี่โกหกเป็นไรไหมเนี่ยวันเกิดไม่เป็นไรเนาะเอาอยู่ด้วยกันนะครับส่งคุณเดินทางกลับบ้านแบบนี้ครับช่วงเย็นๆเจอกันกับเจนะจันทร์ถึงศุกร์ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับรวมถึงเพลงเพราะมากมายนะครับคุณช่วยกันเลือกได้เลยส่งข้อความมาพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะครับส่งมาที่ LINE @ มันฟอร์เวิร์ดนะครับ

0: Miley Cyrus กับ Easy Lover นะครับอย่างที่รู้กันนะครับส่งข้อความมาขอเพลงกันได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะครับส่งมาที่ Line @manforward และหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มากกว่าเพลงผิวกระจ่างใสสไตล์เกาหลีไหมครับกับความมั่นใจที่ออกไปไหนก็เรียกว่าไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยนะครับโปรแกรม Korea Bright นี้ครับมีมาแจกให้จากดร.น้ำหวานคลินิกช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้จริงมูลค่า 2,500 บาทวันนี้มีแจก3รางวัลนะครับใครอยากได้รางวัลนี้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ Line @manforward ได้เลยเพื่อลุ้นรับสิทธิ์กันนะครับย้ำอีกที88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ Line @manforward นะครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้นไฮร็อกส์ค่ะไฮร็อกส์ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับฟังชั่นอลเวิร์กอัลนะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครีลังช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ไฮร็อกซ์นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์มาร์คปรินพี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

Kate's music. Music.

0: เดี๋ยวต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีด้วยนะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งใครที่อยากจะฟังเพลงกันต่อต้องคลิกมาฟังออนไลน์นะครับ live.manforwardextra.com นะรอไว้เลยนะครับมี Kiss Me จาก Magic รออยู่Bad Angel นะครับ Anima แล้วก็ Lisa ด้วยTaylor Swift นะครับและ Cruel Summer ของเธอกับมัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวฟังด้วยกันครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
4: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
5: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
4: oh my gosh
5: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร
6: oh my god

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881

0: ำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

าสู่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับกับเจพัสวัตนะฮะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับคุณเดินทางเป็นยังไงบ้างครับเย็นนี้ถึงบ้านเรียบร้อยกันแล้วหรือยังยังไม่ถึงก็ใจเย็นๆนะฮะขับรถยังปลอดภัยเดี๋ยวกำลังจะเปิดงานจากโอลิเวียร์ โรดริโก้นะครับกับ The Cure ครับซึ่งเพลงนี้ก็ติดชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ด้วยและเธอก็เพิ่งสร้างสถิติสำคัญบนชาร์ตนี้นะครับหลังจากส่ง4เพลงจากอัลบั้มใหม่ You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love ไปติดท็อป10พร้อมกันในสัปดาห์เดียวนะครับซึ่งจะมี Stupid Song ครับเพลงที่ติดอันดับ3เข้ามาในชาร์ตเลยนะฮะแล้วก็ Drop Dead เนี่ยพุ่งจาก13ขึ้นมาอยู่4แล้วก็มี The Cure ที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับ6แล้วก็ Honey Bee เปิดตัวในอันดับ9ด้วยและนอกจากนั้นนะครับอัลบั้มของเธอก็ยังเปิดตัวอันดับ1บน Billboard 200นะครับด้วยยอดเทียบเท่ากับอัลบั้ม 485,000 ยูนิตนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์เปิดตัวที่สูงที่สุดในอาชีพของเธอเลยแล้วก็สูงสุดของปี2026สำหรับศิลปินเดี่ยวด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแสดงความยินดีกับเธอกับโอลิเวียร์โรดริโก้ด้วยนะครับกับเพลงนี้ The Cure ครับ

0: ยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับกับวันเกิดของเจภัสวัตนะครับขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งมาทาง LINE @manforward ด้วยนะครับอย่าลืมนะทุกการส่งมาทาง manforward extra เนี่ยนะครับคุณต้องพิมพ์88ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังกัน DNCE กับ Toothbrush ครับLady Gaga นะครับกับ Garden of Eden When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Wish we could turn back time 21 Pilots กับ Stress Out ด้วยฟังเพลงด้วยกันนะครับคลิกออนไลน์ก็ได้ live.manforwardextra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตล

0: คนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภุพผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มสมาชิก961คนมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตชลประทาน 24,982 ไร่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าวปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจพร้อมกับติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะดำเนินการเฉพาะฤดูฝนช่วงที่มีน้ำมากหรือน้ำหลากและเกินความต้องการใช้น้ำด้านท้ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะพึงโดยกรมชลประทานได้กำหนดให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณพุทธศักราช2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โดยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริในการปรับแผนเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำให้ทันในฤดูฝนปี2558ซึ่งการเก็บกักน้ำในห้วงดังกล่าวทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามก่อได้สำเร็จจากนั้นไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังสมบูรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรบ้านไร่สามสีให้มีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต้นน้ำ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
5: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
6: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่ว่ายังอัดแน่นด้วยเพลงเพราะแล้วก็อัดแน่นตลอด24ชั่วโมงนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังอยู่กับเจภัสวัตรอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งต่อสิ่งดีๆนะครับสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ครับใครที่มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆเพื่อ

0: ายบายหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยกับมัน Forward Extra FM 88และผมเจภัสวัตนะครับใครที่อยากฟังเพลงกันต่องานจาก Alex Warren ก็รออยู่ One Direction มี Lisa นะครับโอ้โหเพียบเลยกับที่นี่คลิกฟังได้นะครับออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซาก
3: Man Forward Extra We play all the

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับคณะกรรมการกลางข้าราชการเห็นชอบยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมให้ตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงใหม่ทั้งหมดคัดกรองคนที่ทุจริตการสอบอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณากรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างซึ่งหลังจากนี้ต้องไปดูในระเบียบว่าในการดำเนินการเหล่านี้มีคนเกี่ยวข้องส่วนไหนบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.ได้อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์โดยต้องมีการทำงานประสานกันในการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงเพื่อความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงส่วนเรื่องการชะลอการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรชะลอและให้ไปรายงานตัวตามปกติโดยให้ยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุทั้งนี้คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครบ้างที่มีการทุจริตแม้จะเห็นตรงกันว่าอาจมีการทุจริตแต่จำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองประมาณ 3,000 รายชื่อขณะที่ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสืบสวนสอบสวนก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตแม้ได้บรรจุไปแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามการตรวจกระดาษคำตอบใหม่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้หรือไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นข้อเท็จจริงและโปร่งใสนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการเข้าไปตรวจจะต้องเป็นคณะที่เชื่อถือได้รวมไปถึงจะให้หน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งปปช.ปปท.และหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งภาคประชาชนเข้าไปร่วมสังเกตการในการดำเนินการด้วยเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจและเห็นข้อเท็จจริงปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ที่บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญาศิรินพงษ์ปันแก้วค่ะรัฐบาลเร่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำบุกชายฝั่งบางสะพานพร้อมกำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลขณะที่สอนชนจังหวัดระนองและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองรวมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิจังหวัดระนองประจำปี2569เสริมสร้างความร่วมมือและการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเร่งติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับรายงานพบปลาชนิดดังกล่าวใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้งซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลและมีความลึกประมาณ12เมตรไม่พบปลาหมอคางดำในบริเวณดังกล่าวแต่จากข้อมูลของชาวประมงและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พบว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายตามแนวชายฝั่งมานานกว่า7ปีจึงขยายการสำรวจเพิ่มเติมอีก4จุดผลการสำรวจพบปลาหมอคางดำใน3จุดและไม่พบในพื้นที่แนวปะการังใกล้ชายฝั่งอีก1จุดโดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย61ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรความยาวเฉลี่ย 13.4 เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ย 68.6 กรัมและพบตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดถึง315กรัมทั้งยังพบอาศัยร่วมกับสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลนอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฝ้าระวังและติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องพร้อมนำข้อมูลทางวิชาการมาประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้หากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาหมอคางดำหรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าววันนี้กันที่สอนชนจังหวัดระนองและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิจังหวัดระนองประจำปี2569เสริมสร้างความร่วมมือและการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบนาวาเอกชนนาทีน้อยจำรัดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอนชนจังหวัดระนองและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองเข้าร่วมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ2569กรณีสึนามิจังหวัดระนองณโรงเรียนบ้านทะเลนอกตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองโดยมีนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเป็นผู้อำนวยการฝึก สำหรับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิในครั้งนี้ได้มีการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และฝึกปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุสึนามิจังหวัดระนองพ.ศ. 2569การทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและการสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่

0: ที่สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532 48

0: ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ J-Courageเชียงใหม่โทร053-242-888
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
5: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
6: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้ มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนร่วมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ป้องที่นิยมพาณิชย์ทุก

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
2: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊ก

0: 14เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
0: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
0: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
0: 20,000 ต้นต้น
1: ประกันนาน3ปีเต็ม
0: รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
1: สาวก Apple
0: พลาดไม่ได้
1: MacBook Neo ใหม
0: ่ฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
0: หรือ iPad
1: Air M4
0: แรงขึ้นกว่าเดิม
1: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
0: มาเท่าใหม
1: ่ช็อปเครื่องใหม
0: ่ราคาสบายใจ
1: ต้องที่
0: นิยมพาณิชย์ทุกสา

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra. We play all the hits. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.

88.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Ford Extra

0: ธนากุล Development Groupอยากให้ทุกเมนูขายดี
1: ต้องโก
2: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
1: ต้องโก
3: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
1: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
4: ่เซฟเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะหักรถ

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
4: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881